เจงสังปูนังปลังอาโปรอมโลตังเอปิรบีกังดูยังเป็นเจงสังอาเวลังเอยังเรเมตเมจังสีอิม

ไฟอันเอโลปอนกีปังบังสะยังเรแมดแมดจังลังตาเรอามังเอลังตาเรอามังเอต

สิมกลังให้เนอาภัยอันนังโลนังปังบังสีสีอิมอารุณจังอารุณอาลีรอันสีให้เนปีอาจังให้เนอารุณจังเอให้เนอารุณจังโปคาอาริสังไรปาสิรบัมเอคีลีปาบุรุกลังให้เนอาภัยอันเอไอเน

คลังสียังเรแมดแมดจังมาลินอาหูตันเอยังเรแมเอยังเรแมดแมดจังบางสีอิมโปมารังอายังอาเสรยังอารงลินกีสัง

ตนังสังเอยังเรเมตเมตยังตีโบอาดุงยังเอนังโลเปตนังสังจารณัมหูดีดัมเอยังเรเมตเมตยัง

ดมอนดุกมอนสังปอดากุลโลตังเอยังเรเมตเมนยังจารนำเด็งดุนพังเอสีอิมโปมารังอายังอาเซรยังอารงลินกีสังเอโบรอนกีปาวังโซปีอิงปองยังสนเซเจงกุมบังเอโบรอนกีปาวังจมรีเล็งเลลังตีโบเดเนพันพรันมุยแอนยีตังเอพรันมุยแอนยีตังเจงสังสนเซนังผู้กรุงจิงใสลังลังเนดำยุยโปเนปรันเอโดมอนดุกมอนสังไหเนปีอาญังนังเยอาจารนำเอเซงมอนดุกรีนังสีอิมโปมารังอาใจดีผู้ตังเออาใจดีผู้ตังไหเนการลีตังไหเนอาเร็งสังเลวันปาโลน้อยนางยีน้องอาลีรานเอยีน้องอาลีรานกาเด้งพองเป็นพังเอกาเด้งนางกีจันเนธุมโสปาเบงยังยอกเมหารูดังสนเซนอนเจงสังเซงมนตุกรีนังเอเซงมนตุกรีนังยังเรเมตเมตยังอาเซงอารองกลาง

เป็นพังเอกาเด้งพองเป็นพังทุมโซปาเบ่งยังยกมีฮารุดังราเจงสังสนเสนังสีอิมปูมารังเอสีอิมปูมารังอายีน้องอังกังดอนสุรีเต็งรังสีโสมนปาเล็งดำนังโลเป็ดน้อยนะ

นางลีนางลีโมบายพอนาหลองเป็นดาวน์โหลดนางจีละดาวน์โหลดได้ละพี่สครอลอีกละไลฟ์รีดิโอปัวหลองวิวออลอะหลองเบียร์อีกนอนละโซเป็นละพี่สครอลอีกละอาซัมปัวหลองดามอีกละดิพูปัวหลองเบียร์มาเตเพรสโลเตอากาศวันนี้ดิพูอาจารย์เมกอาร์จูหลองอีกปะละโซอาจารย์เมกเกมือบายโฟนเน็ตเวิร์กละเป็นอินเทอร์เน็ตดูโลเตนอฮกเป็นตาอาร์จูหลองอีกจีละเป็นเปียร์เทียดังอะลองตาละบางโซอาเอฟอะเคราเป็นอาร์จูหลองจีละสินังลิตุมเปเดอร์ดิพินเป็นพินีอามัดละบางโซอาเอฟดาวน์โหลดอีกละอากาศวันนี้ดิพูอาจารย์เมกอาร์จูดุนอีกท่าเกณังสอดการยูจีอาลัมเทโดปุโลเตโมบายโฟนนัมเบอร์ซิร์เคปพลีทรอกซีทรอกเนอร์เคปเนอร์เคปไพเวไพเวเนอร์เคปพอรุยทุเลทอดละ9476880085ลัมเทนังกะ

สเตตวาดกับปะจิงถูจากของกับปังตังละเป็นรงรูปกับชิเลงอาศัยกับปะทิรปนเจียพันมังปน4กิโลเมตรพารุเนตแก็บอัตวาดกับปะจิงถูอลองอาร์ดีปีปนปุเชฟินิสเตอร์ดร.ฮิมนตร์บิสซ์ซาร์มาสติดอลองนอนเฮดจ้องลังกิเทียลัมเทียปทักปินิเดลฮีอลองพรายมินิสเตอร์นอร์เรนโรมูดีเป็นกัจจิตองปนจีอลัมดุกัจจิตองอลองดร.ซาร์มาเป็นลังกิเทียอลองกันนาฮอกกิเทนายอปาร์อัสซัมเป็นฮาวาร์พลีอพาร์มันสเตทกัปเมนเกเด้งปนแกรับละเป็นกัปเปจอกปนอลัมทีพรายมินิสเตอร์พันปัจจินีดัมปุอลังลีลังกิเทียอลองกันนาฮอกอลัมเทียตาพรายมินิสเตอร์พันปัจจินีดัมปุกัจจิตองอลองลังกิเทียฮูดกิปิปนมหาอติลูปอลัมตากัจจิงไวปนจีอังเริงดุลังกิเทียลองกิสุงกิโพอารัตตัวพันกัปเปจอกละเป็นปุทอดอักเกงอลองปัจจาร์ปนอหินพรายมินิสเตอร์ตากิจอกลิมเป็นนังชรับดุนปูปุซีอัปรังกับปัจจทางปนตั้งอปุทักปินิกัจจตองกีอาร์ดีกิดูกัจจตองปุซีหกปนไม่มีลูกชีพมินิสเตอร์ดร.ซาร์มาปินิเฮมรีดอหินอาร์ปุกิดอมินิสเตอร์อมิตซาอลกอดเป็นนังยูเนียนมินิสเตอร์สัตุมเป็นตากัจจตองปนจีอัลัมดูเกวังเจียนิงการอาร์คอยนิไพตรอกเป็นทางนิไพโพอันนีอันสเตดอลองกิดออันสกูลมาลองกัวกนุตซอบสุริฮินิราอิงกอยดาทรอกซีเปดูปนปุสมกราศิกษาอสมเป็นละสวาสัยอพันอัปปอร์อันนี้ปัจจัยทางปนซีเกิดอันฮาวาร์มิชันคอร์ดิเนเตอร์และเป็นฮาวาร์ไซเกิดเองปนคอร์ดิเนเตอร์อัตุมพันลูกิดูบาลีปนตังลูกลูกิดูอลองกับปัจจัยตักปนอัติงสติดทองแก้วรับพ่อฮาวาร์อลองกิทอมอวีเป็นสุริหินีไรงกอดาทรอกซีดีหินันิงการกุนุตซับปิดูปนปุอัปรังซีอวีฮาวาร์ครีกิทอมอลองอาร์คอยนิไพทรอกเป็นกุนุตซับสวามุลยันและเป็นทรอกซีและเป็นสิร์เก็บอันนี้บ่หุมุลยันเคลมโปอดุนทุอวีฮาวาร์ครีหินีอลองอาร์คอยนิไพครีสิร์เก็บอันนี้สวามุลยันและเป็นนิไพอิงคอยเป็นอิงคอยดาหินีอันนี้อันบ่หุมุลยันเคลมโปและส่วนสิกิทอมอวีอลองฮาวาร์เก็บอลองทางนิไพหินีอันนี้สวามุลยันและเป็นนิไพกิทอมเป็นพออันนี้อันบ่หุมุลยันเคลมโป Primary Education Directorate เป็นโลทันบางผู้บางพิยตุมอินทราและเป็นอินทราดิสทริกมิชเวลทรานสฟาร์อาหุกุมาพุทักอาร์ดีเกดูอลังปัจจัทางปอนโล Primary Education กัจจาริบางสุรัญจนาเสนาปฏีเกตอกเป็นกิปิปอนโลเกดูอลองภายละค่าอาศัยอลองกัจจิดูดุนดีทันบางผู้บางพิยตุม Administrative Transfer กิปิอาหุกุมอาเต็งนิเครปลีอังบองอากิมีมาเต Transfer เกตังอดีมดำนังปุเซตาบางผู้ภัยราคาอารภูกิดูท่านบางผู้บางเพียตุมอาหินละสวปอร์เกปตินปนปิ State Election Commission เป็นแกนำตั้งอาร์คอยจิกลูเป็นเด้งปนซีมิสซิงออโตนอมัสคาวน์ซิลวอตาร์จุงจุงอภัยแปกลังปนตังลูมิสซิงออโตนอมัสคาวน์ซิลอิเล็กชันอารอนสุรหินีแรงกว่าพ่อพาร์คริตทรอกอารอนอังกังอาร์ลูกับแปกลังปนอัติงบิสโซนัตอาฮาวาร์อาร์ลูนอมบอร์แรงกว่าทรอกซีโลหิตมุกละเป็นนอมบอร์ทองแก้วทรอกซีบูโรย์คอนสิตูเอนซีอาลองกันดูกับวีวอตาร์เซ็นเตอร์Voting Center near Cape Cabra ke thom do. La hini constituency along kandu kavi. Bang suri thong kebra hini ra bang pharoi si ra trok kebra pli voter parlo pon lo. Voter satum Assam Election Commission a website along kapacha tak pon. Jung jung aphaya putha kopini ka khindi do pulute. Chiti ni phai ke thom ang bong chuning ri do nang po. Chiti ni phai kri si arni ke chokli voter aphai paklang pon po. Birta pansi kang tonik lo.

0: นั่งปีกโลเอามาสิเกนั่งบางแต่นิ่งตาร้องปนบอมหลงปนบอมมายันเลยจ้ะมาละสิเป้บางเคนอนบางเกลาปีนี้เป๊กกอกไลสิจอรอมาปลาไลหุยจอรอมาติงเกลาบางเกรองอารมณ์สิกิปัทักแหละรองอารมณ์กิทักกับตุ้มโดนให้ตัวสิปัทักปนบอมรอจอรปนบอมรออากาศเฮกบางเกลาเอบางอาเคลองปุ๊บตามีเอ็นปนเฮบางกิทักตั้งกับตุ้มวันป้อเองเกลาสูริดิเมทเฮลาสนกินนำโดนตาดุลาสิอาดอร์บางเกเพล็กจามาเลยัดเลยลาริดิเมทกินนำโดนอาบางเกนิดตุ้มอาดอร์กิคอมเบสิจอรอบอนสิตามีลารองกิทักอภิริบังเกอสับสุอิงเต็งเจ็ดเพล็กเจ็ดโดยอิลิการเบียนิมสุตุมกิทักเกลาสุพอสิอิงเต็งเจ็ดปอดบังสิลาบังเกอดอร์สับสุที่เจ็ดอาจัลลาริดิเมทบังจงสิพารุพอลุพลุเตหะลาบังเกพารุเนรเก็บมาติสุริซีซอนสิรองกิปัทักบังเกอดัมบังดัมจอยติติยาลอดัมบังเกอมาสิลาคอนจารีอภิปุสตามีอากาเพล็กดกอกอดัมบังอากุลาปินีปุสตามีอาดอร์กิคอมอาดอร์กิสุลาสอนจัดดกอกล
1: มีนังดีจอร์ปนมาตีปักลังปนดูมา
0: อ๋อละให้ตาจอร์ปนนี่ลีลาปินเด้งสมพอดเป็นจอดตะกะลีลาเล็กร้อยละให้ปุสตามีปนปนหนึ่งเป็นกีฬาเอกิตาแผลลุทุยเหละให้ปุสตามีมีทางบอลท่าปนปนละให้ปุสตามีนี่ลีจอร์ปนปนละให้ตาเอ็งเกนอนบางกีฬาให้ตาจอร์ปนโลเอ็งเกจิปัตติตาจิปัตติดุนเหละให้ปุสตามีนี่ลีอาปรังเซียลน้องเอกิลองดุนตาดุเอ็งเกละให้ปอดเป็นนี่ลีบางตาคุปตายนิงารองโออามาสิตอกปนปนล่างนอนพุตามาสินอนบางกีออนไลน์ออเดอร์ปุสตามีลองปนทุปนอนบางกี
1: กำลังดีตั้งแต่นางลีนนท์เฮจงจิตันปอนนางลีน้องอีพุสตามีเจ็บปลงดุนตั้งแต่ลาโซน้องอีกนางลีกุเปียน้องอีสนางลีเจ็บปลงดุนรอลาเป็นเด็กกุปิสนางลีเก็บปักลังปอนรอ
0: ลาบางคนนี่ลีลาตุโมโซกิตอกสิจิปัตติดุนตุโมโซกิตอกสิจิปัตติดุนรอออนไลน์เป็นสิจิปัตติดุนเหอมาชิลาสัวจอมลีน่ามั่งมุ่นปุนนี่ลีกิตอกปอนแก่มาลาบางเสียพรางเสียน้องอีกิลองดุนรอมาลาเป็นเสียกุนนี่ลีลาสุปอดบางกุฮัสุดอินิงารองอุลอนน้องอีตาลองอุลอยนิงการองรอจัดลงมาเสียกุลุทุยอีเสียอากิตาบนได้เดจ้าลอีซีกิตาบนได้เดลอมาลาสิบนได้เป็นคนนคาร์บีเป็นสิตอกเลยก็ลาเป็นเด็ดเป็นก็ฮินดีเป็นเสียก็ทรานสเลททุลมาฮินดีเป็นทรานสเลทบางคือละบางออนไลน์ลงพิสตามีออเดอร์เป็นลงปอนทวิจิลาเลยจ้ะ
1: กำลังดีตั้งแต่ละให้นางลีกลุทุยกิตอกละให้กินางลีเมนตูเป็นสิตอกปนเชง
0: ละบางคือนิลีกิตอกปนคือหูพรังเมตตอกละนิลีอาซับสู้ละรองเฮลารองไอสกูลองลูจารีดุนพอมันตากิตอกบางคือนิ่งหางโออามาสิตอกตะตอกโออามาสิฮัลล่าสดบางจะปักหลังปนเทคเทเดจ้าลกีฮู้คอมเมนต์ทุเป็นลุนีเป็นนอนเกสารหดอันสิลาสุลุถุยบางก็จิปัตติตาจิปัตติดุนลองล่างก็น้องเอตากิลองดนเชงล่างก็นอนสิลาสุลุถุยกิตาบางกิจิปักล่างลองรองอาจารย์เลยจ้ะ
1: กำลังดีตั้งดีนี่ล่ะนางลีกาจิปัตติปูตั้งที่กูดักสินางลีจิปัตติดุนลอง
0: ลากาจิปัตติดุนกิดักลาดิผู้รองเคลันเจอร์สองสองลองเห
1: กำลังดีดักนางลีกิจิงเซนงเอลบุกกิจิปัลองดุน
0: เอามาดึงเคลาลุถุยกังผู้ดุนลาสุอาตุโมโซเป็นอากุอิสิอากิตาบอนดาทุลลาบางกิจูเซอร์ตาลีน่าเซนคันเฮยุดเฟสติวัลลุสิอิงผู้ดุนลุกิตาบางกิ
1: ตั้งที่นางลีลาปูกิตอกหินสามีนางลีบีเฮกเป็นสามีนางลีนิงหังอุบตั้งที่นางลีลาโซจอจอร์จูแรงลาเป็นเดลาปูก็สนสินางลีอัปปอร์กัจิปีโล
0: อัปปอร์กัจิปีบังเกลาโลโจเอลาปีรีลาฮิฮุยบังเลจอจอร์บอมจูแรงบอมปุสตามีปูกิตอกหินนะบังเกเอมาทับปนบอมตกปนบอมมาจัดกะลีเดลัวลำบังเกจอจอร์จูแรงเลดัมอาจารย์คำเล็กเล่มปุสตามีลาอัตุโมบังดิ้งอัลโลดปนดองยัลอัตุโมบังเกมาทับปนบอมมาทับปนบอมเกมาทาจิร์ดิ้งอุเป็นซีกิตอกบังเกลานาจิร์ดิ้งอุเอเดติติกามาทับบังเกนิ้งคันซีมาทะเลได้ยาลล่ะสวัตโมอิสิสิพันเนกิจกเล่มจดามาลองบาจยอร์จลางาลองปุสิตามินอาจัดเล็กเล่มสิตามิลาสวัตโมพันบางกีนิงดูปอนเอลลาสวงเดงเกลาสนสิเมจีลาสวงเดงเกลาสนลุปุติลาสนจูเมเซนปอลาสนสิอังเดงที่นักเก่งคำที่สิตามิมาถ้าปอนลอยลาบางเกเกลาสุกามาถัดตั้งเป็นเสียดีเกตอกหดบางเกลาบางเกจอยกีติติยาล
1: กำลังดีจอร์ปาร์ลอนี่นั่งลีผลิตภัณฑ์เป็นทันปัจจุบันปอนอปอดตั้งแต่นี้มูเฮดจอนนั่งลีเจทันปอนนั่งลีเอ็มบรอดเดอรี่พุสตามีนั่งลีเมนาซีกิโรยโรยลมา
0: โอ้กำลังลุลาบังเกนิลีเมทังตารอยสิตามีอีลาบังเกปาดอรุนเอนิเมทังกิโรยเป็นเกปาดอรุนเอลาซีเป็นนักอันอันนิมสุพิมาตุพันนิลีออเดอร์กิปิโดฮัลตุมตารอยปออิงเกนางพัทนปุสอนจัลนินเวตาดอรุนเอ็งเกลาตุมตานางพัดดอรุนเอเดดิเตอหุดเป็นเกเฮกลาตุมนางพัดดอรุนเอเสกเมทังสี่ร้อยปอนบอมลาสอนจัลเลยจ้ะ
1: นางลีลาเอ็มบรอดเดอรี่แบ่งกับเพล็กพีพีซีร้อยปอน
0: โอลาเป็กกอกอาเซ็ตโลละเกเป็กกอกจอยดูปอเอ็งเกปีนีตาดูปอวามกอกดูปอปูราเซ็ตโลลาเป็นลากาจิอุมาเปอันตาลาบังเกลองปอนปูปีนีเป็กกอกจอยวามกอกลาเป็นลากาจิอุมอาเปโซลให้ปุสตามีลองปอนจีลาซอนสิจอร์ปอนบอมโล
1: ตั้งแต่ละน้องนางลีตุ่มกุลาลงเกดักเกคเลมอาบังคุตุมันบังกอันดูจีมาเตนางลีนุเวตซีเคลมิกชดมา
0: โอ้นนับ pang ke neli inuvet lang ke neli hema sorto la pen ke ukorjang inon nang ka cherap dondo la pen ke kibi pona bang ke do e ukorjang inuvet apancho mu te ke pathak ke rotan rotan ke do tumsi na